0: ที่ผู้ประกอบบริษัทอินโตเอฟ
1: California East on 8th of College for WMA over Boston wearing a purple leather jacket and a center device.

0: ครับครับไปครับ
1: X-ray 370, just looking to see if there's speed on the X-ray Charles X-ray 370, I'll check.